การป้องกันสิทธิมนุษย์ดังกล่าวได้การป้องกันสิทธิมนุษย์ดังกล่าวได้ให้ทัศนะว่าการประหารชีวิตคือการแก้แค้นเป็นบทเรียนแห่งการแก้แค้นบทเรียนแสดง